สบายดีสบายดีสบายดีขนอดกุนหมอนิงกุนหมอเมงพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเนาะทั่วโลกทั้ง Facebook แหน่ฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนเฮาได้ฟังน้ำลดน้ำล่างได้สบายสบายละหยานี่แต่เวลาเฮาเปลี่ยนเด้อขน้อย 10:00 นเด้อบ่แม่นแต่เช้าแล้ว 10:00 น 11:00 นไฮไลท์เกตอะไรขน้อยมากหลายมากหลายบ่ต้องอันนั้นตื่นเด้อตื่นเด้ออ๋อมื้อนี้ก็จะเป็น last day ของเดือนเมย์ขน้อย tomorrow ก็เดี๋ยว Juneเดือน6วันที่1เดือน6วันที่1 tomorrow แต่ว่ามื้อนี้วันที่31ของเดือนเมย์เด้อสิมืดแล้วสิมืดแล้วอากาศกำลังงามงามงามงามแต่อยากเย็นอยู่แต่อยากเย็นต้องเฮาใส่อันน่ะจักหน่อยใส่เสื้อเมียเขาหน่อยใส่เสื้อแจ็คเก็ตจักหน่อยเอาเบลเซอร์นะจะสุไปจังซี่หั่นอยากหนาวอยู่อยากหนาวแต่ว่ามาพบกันมาพบเขาหน่อยเดี๋ยวนี้ปากได้แล้วปากได้แล้วโอ้ยอันเหลืองพะญาติพะเหย่านี่เนาะเขาหน่อยเอาสิเบาเลยเนาะกระบวนเป็นหยังวิทยุเฮาจังได้ก็อยู่ตลอดกว่าซะอามินโอเวอร์30กว่าปีเลยเด้อขน้อย31 32แล้วจังนี่ได้วิทยุภาษาลาวเฮาจะมาสิเบาเนาะพวกขน้อยอยากน้องหนุ่มของขน้อยคือกันเพิ่นเว้ากันเนาะขน้อยมีน้องหนุ่มมาซอยซุมื้อนี้เฮาอยากเอาภาษาลาวเฮาไว้ซื้อของอันที่ว่าอยู่ประเทศอยู่ออนทาริโอเฮาเนาะคันสิเว้าแต่หลายบ่อนคือกันก็มีแต่ว่าอันนี้ทางออนทาริโอก็มีตัวเดียวขน้อยก็เลยว่าเอาไว้ซะตื่นแต่ดึกตื่นเช้าบ่เป็นหยังขน้อยสิว่าอันนี้วอลันเทียร์ได้บ่ได้เงินบ่ได้ค่ําเด้อมาตัวเองอาศัยตัวเองหมักตัวเองพอเฮ็ดมาแล้วมันก็หมักเนาะมันหลายปีโผก็เลยว่าหมักเพราะเฮาคุ้นเคยเฮาลืมทุกอย่างเว้าก็บ่เก่งก็บ่เป็นหยังน้ำใจน้ำใจน้ำใจนี่เรือล่นพุ่งเรือล่นพุ่งพม่านบอกภาษาลาวว่าบ่เถือกว่าบ่เถือกแล้วก็อย่าหัวด้วยขน้อยเด้อบ่มีหยังหักแพงขอบใจลูกวินเดียร์หลายๆขอบใจเด้อลูกเด้อลูกวินเดียร์ specially เพิ่นอยู่ประเทศลาวขน้อยเด้อเดี๋ยวนี้พอเพิ่นเป็นทหารป้องกันประเทศเฮาเพิ่นย่างตื่นเด้อบ่แม่นตื่นเด้อขน้อยเนี่ยบ่นอนบ้านเฮามันแม่นเท่าใดจักโมงคือ10 10:00 นคือกันเนาะลูกเนาะพอมันค่ําไว้นะบ้านเฮานะมืดแต่ว่าทางประเทศแคนาดาลูกบินเดียวเดี๋ยวนี้ยังบ่มืดไว้แต่ดําหนาวยามหนาวทางพวกแม่นี่ต้องมีมืดมือหันมือหันสั่นเดี๋ยวนี้หันมือยาวมีแต่2เดือนนึงดอกจูนจุลายตัดเสร็จเดือน8เพิ่นก็ลงแหละเพิ่นก็ลืบออกแต่เล็กเล็กแต่หน่อยเวลาเขา enjoy เขาหน่อย enjoy as much as you can life's too short โอ้เขาหน่อยหลอกว่าเรื่องนักศึกษาถูกเขาหน่อยว่าจังได้เขาหน่อยว่าทั้งว่าก็บอกเก่งปานใดเมื่อวานนี่พวกเขาหน่อยเมื่อแข้งทุบบอลเลยทุบบอลเนาะเขาหน่อยเนาะชื่อมาปงศพพระอาจารย์คำแพงอ่านบุญสวรรค์อาจารย์คำแพงบุญสวรรค์ไปอยู่บนดีทั้งสุขเด้อขน้อยเด้อบวชเต้นหน่อยขน้อยจนฮอดมื้อสุดท้ายเพิ่นอยู่ในศีลในธรรมคนหลายขน้อยของกินอาหารวันเข้ากันหลายจะแม่นทางวัดลาวิรณารามของพวกเฮาจะแม่นเพิ่นมีน้ำมกน้ำใจแปลว่าอันคณะกรรมการของเพิ่นขน้อยว้าว they are so strong togetherreally tight work together work so hard มันยังนะเฮ็ดเวียกนักบ่ได้อยู่บ่ได้เซาจังแม่น

สาธุได้บุญได้คุณสู่ฐานเด้อขน้อยเด้อขน้อยนี่ก็บ่มีหยังมีแต่ว่าส่งความส่งกำลังใจเนาะให้ทุกกรรมการอยู่ดีมีแฮงบุญคำนำสู้บุญคำนำสู้คันสิเว้าเนาะว่าเฮาได้ขน้อยเฮ็ดเขาเพิ่นบ่ได้ได้บ่ได้จังว่าก็บ่เป็นหยังนำใจขน้อยเป็นอ่านข่าวให้เพิ่นบ่เป็นหยังขน้อยอ่านข่าวให้เพิ่นพอแล้วว่าไปเฮ็ดคือเพิ่นน่ะบ่เป็นแล้วก็บ่ได้อีกแต่ว่าอาหารหวานข่าวกินจนท้องป่องมาอิ่มขนาดอิ่มน้ําจิตน้ําใจอิ่มเห็นหมู่เห็นครูแต่ว่าสาธุขน้อยคนจนบ่มีบ่นอยู่จนบ่มีบ่นหนังผู้ใดหนังในตังก็มีผู้ทั้งหน้าผู้ก็หนังในพื้นก็มีขน้อยเอ้ยอันนั้นโอ้ยคนเฮาเนาะคนลาวเฮาได้ขนาดเป็นจังซี่ปุ้มลุ้มกันแท้ๆหักแพงกันหักแพงกันบ่ปะบ่ถิ่มใกล้ๆมาแต่วินิเปกเพิ่นผู้เคยอยู่ทางวินิเปกเนาะก็มาขนาดพระทรงองค์พระเจ้าเลยเนาะแต่ว่าเขตอ้อมแอ้มนี่มาเมิดมาเมิดแต่ละองค์การแต่ละวัดทุกบ่อนเพิ่นมาเพิ่นมาอันคันสิว่าเพิ่นมาอย่างเขามาส่งเพิ่นขึ้นสวรรค์แต่เพิ่นคนสวรรค์เพิ่นก็อยู่สวรรค์อยู่แล้วคนเพิ่นคนเป็นใจบุญเนาะเพิ่นคนบุญว่าซั่นนะว่าไปบ่ดีทั้งสุขขน่อยเอ้ยผู้อยู่ดีก็หักแพงกันเด้อขน่อยเอ้ยหักแพงกันเด้อเด้อลูกวินเดียเด้อลูกเด้ออยู่น้ําแม่นี่ตลอดนี่แหละจนวิทยุอีเมเซาพุ่นแหละจังแหละพุ่นแหละจนว่าแม่สิขับรถบ่ได้พุ่นบ่จังสิเซาจะว่าเพราะว่าอยู่ตื่นเช้าวันที่เพิ่นก็นอนบ่ละตื่นแต่เช้าอีกได้เตรียมมามันเป็นนิสัยเนาะคนก็เลยลึ่งเฮาสิความก็บ่ได้เฮาสิไปก็บ่ได้ก็เลยลึ่งของจังซี่แหละมาว่าซั่นเนาะแต่ว่าลางคนเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้ก็บ่ติอันนี้ของไผของมันเพราะว่าหน้าที่ของขน้อยบ่มีหยังกินเงินเฒ่าอยู่ทางงวนขน้อยเอ้ยอยู่ทางไปคันสิว่าอ่ะคันสิว่านิทานตัวหนึ่งมีพี่มีหมู่พุ่นเพิ่นพากันเมืองลาวพี่น้องเพิ่นเลยบอกเพิ่นโอ้ยเบิ่งได้เด้อเงินค้ำบ่สิอย่าชุดใจหลายคนไปเมืองลาวเฮาอยากจ่ายเนาะเล่าว่าบ่ต้องสนดอกอายุซำนี้นะหมดเดือนแล้วได้เงินบ่แม่นหมดเงินหมดเดือนหมดเงินก็ถึกอีหลีม่วนอีหลีม่วนกว่าเข้าเหตุการณ์บ่ทันบ่ได้คิดเป็นเงินวันที่เงินเพิ่นวันที่28เพิ่นก็ได้แล้ว Old Age Pension กับ CPP 28ขน้อยได้แล้วแต่ว่าต่างแต่ว่าอันที่ว่าเฮาเฮ็ดอันขึ้นกับรัฐบาลแต่บ่แม่นแบบ private ขึ้นเนาะขน้อยสิเว้าลังนึงขน้อยเฮ็ดอยู่นําตํารวจว่าซั่นนะแต่วันที่1เพิ่นจังได้เพิ่นบ่ให้จะว่าคันสิเว้าเลยก็ได้3 pension it's okay enjoy ขน้อยว้าวอันนี้ว้าวความจริงเด้อว้าวความจริงความม่วนต้นเฒ่ามา enjoy ต้นเฒ่าแล้วม่วนเพราะว่าอันไปใช้กับบ่ยากจักได้หยังก็ซื้อบ่ของบ่ค่าให้ดิขน้อยอยู่นําลูกบ่มีจ่ายหยังเลยลูกบ่ให้จ่ายหยังจะว่าก็หมดบ่ได้เด้อเอ้ยว่าเฒ่านี่ต้องโฮมเงินเฒ่าว่าเงินเฒ่าเฮาก็มีอยู่แล้วเนาะสิว่าขน้อยเรื่องว่าประกันพ่อบังคับเฮาเตรียมพร้อมให้ลูกทุกอย่างบ่มีของค่าแล้วสิไปคิดหยังหลายมีแต่ enjoy ตัวได้ enjoy แต่เช้าหนึ่งขน้อยเต็มไปเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปอันฮัดกายบ่ได้ไปจิ้มเป็นทิศหนึ่งแล้วเพราะว่าไปบ่ได้เพราะเป็นวัดเป็นไอเป็นวัดเป็นอันนั้นเนาะเป็นอัลเลอร์จีนะขน้อยพิษอากาศกับบ่แม่นวัดกับบ่แม่นอยู่ทางม่วนขน้อยไปจิ้มลังเถื่อเว้ากันเนาะขน้อยไปโอ้ยคือมาจอยมันบ่แม่นจอยขน้อยเฮาไปเฮ็ดฮัดกายมันเลยได้หั่นนะโตเฮาก็แน่นอีหยังเฮาก็แน่นซึ่งแม่นสิเฒ่าก็อย่าขน้อยไปฮัดกายเด้อขน้อยไปซุมื้อแหละก็บ่แม่นโน่ซุมื้อโอลิวันทิดขน้อยบ่ไปตะกี้นะแต่เดี๋ยวนี้สิเริ่มมื้ออื่นนี่เริ่มเลยแล้วนี่นะเริ่มไปเลยเพราะว่าไข้เนี่ยเนาะอันนี้คันสิว่าบ่แม่นเป็นวัดเด้อตัวนี้เด้อขน้อยเป็นอัลเลอร์จีนําเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยามดอกไม้มายามดอกไม้ป่งเขาอื่นโพเลนปิ้วมาซะขน้อยบ่ค่อยพิษจักเถื่อมีสูตรนี่พิษก็ว่าหลายคนเว้าอยู่ไผก็เป็นเมิดคันเป็นเพิ่นบ่อยู่เพิ่นบ่เศร้าบัดเดียวได้เพิ่นเศร้าเป็นเดือนไปเศร้าละมาแล้วเศร้าละมาแล้วเศร้าแต่ว่าสุดนี่อันทานหมอให้แอนติไบโอติกถ้ากระมึดมื้อเช้านี่10มื้อเพิ่นให้10มื้อเลยกาเนลเต่าอันนั้นน่ะอินเฮลนี่อีกแล้วนะอันนั้นเนสสเปรย์อีกมาซีดหูดังอีกโอ้ยหลายว้าวว่าพี่ลึกอีลิสุดนี่ขนาดว่าจนมื้นตาก็บ่ได้ปากก็บ่ได้ไปก็บ่ได้
สาธุดีเรียบรีเรียบเดือนนี้ดีใจใจขอบใจมามามื้อนั้น2ทีก่อนจนว่าโอ้ได้เปิดเพลงให้พ่อแม่พี่น้องซื้อแต่ว่ามันบ่แม่น contagious contagious มันบ่ติดขนาดมันอันนี้มันบ่ติดมันบ่แม่นว่าถ้าเป็นวัดนะถ้าแม่นถ้าพิษอากาศพิษอากาศพิษอากาศหมายถึงอากาศใบไม้อันนั้นดอกไม้ขนาดดอกไม้เวลาเพิ่นเกิดอันนั้นเพิ่นปิ้วมาหั่นนะต้นนั้นแล้วมันพิษอยู่นี่เขาน้อยบ่ฮู้เป็นหยังเนาะเอ้าเขาน้อยอันนี้ก็จบไปว่าเรื่องตัวนี้วันนี้แล้วนอกจากนี้อีกเขาน้อยก็สิไปทั้งอันวัดลาวทรอนโตเฮามีประชุมก็สิได้ไปประชุมอีกเพิ่นเลิ่นแต่โมงหนึ่งประธานเพิ่นก็เอิ้นท่าอยู่นี่ก็สิได้ไปของธรรมดาเนาะเขาน้อยเนาะเขาน้อยหมักอันนั้นนะแบบอาสาสมัครเฮาสวยสังคมสวยหยังโอเคเวลาเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดแต่วิแดงว่าโนเลเด้อนะเฮาเฮ็ดได้ซําได้ซํานั่นโอเคขอหน่อยนี่เด้ออย่าลืมเด้ออืมอย่าลืมติดต่อที่วันที่13 not this week or next week ทางวัดลาเวรวันขอเชิญทุกขอหน่อยเอ่ยขอเชิญฐานพุทธะสนะพุทธะสนิกชนฮู้อันเด้อไปฮู้งานบุญฉลองพุทธสิมาและหยกเนาะช่อฟ้าว่าเราเวรวนนารามแข่งออนไทโรเวนทา13เวนทา14ขน่อยเอ่ยเดือน June so in 2 weeks from today ขน่อยสิไปอยู่สิไปวันเสาร์หลังจากเพิ่นเฮ็ด afternoon ขน่อยสิไปตอน afternoon ไปอันนั้นอื้อไปเนาะตอนเสาร์เพิ่นสิเอสถานที่เป็นหยังซะก่อนโอเคขน่อยวันเสาร์เด้อวันเสาร์วันที่16เดือน6อ่ะวันเสาร์วันที่13เดือน6ปี2026กายมืออันมือห่างหากะเตรียมพร้อมเครื่องสักระบูชาต่างๆจัดและประดับสถานที่เวลา 18:00 นสูตรปริมงคลก็คือเพิ่นบ่ได้ว่าว่าวันเสาร์ได้ขน่อยเอาขึ้นนี่วันอาทิตย์พุ่นเด้อนี่เด้อวันอาทิตย์พุ่นเด้อเลยก็แม่นวันนั้นวันอาทิตย์วันที่14เดือน6เดือนมีนาคมขน่อยปี2026ตอนเช้าเต้าโฮมพุทธบริษัทกษนทั้งหลายเวลา 10:00 นเริ่มพิธีทางศาสนาหนังสมาธิและก็ไหว้พระหับศีลพิธีใส่บาตรถวายสังฆทานต่างๆหลังอันจากพระสงฆ์สรรพันภัตตาแล้วและอันญาติโยมก็หับประทานอาหารตอนเที่ยงทุกคนเด้อเริ่มพิธีการแห่แม่นขน้อยสิไปตัวนี้เอาไปวันถิดซะไปวันถิดซะบ่แม่นวันเสาร์เริ่มพิธีการแห่ยอดโซฟาแม่นทุกคนเด้อการแห่ยอดโซฟาอมพุทธสิมา3รอบพร้อมด้วยพิธีการถวายและยกยอดโซฟาขึ้นเด้อขน่อยเด้อวันถีดเด้อวันถีดโอซาถูกขน่อยไปทันยกยอดโซฟาเด้อขน่อยขึ้นซิม yes ขน่อยบ่แม่นวันเสาร์เด้อขน่อยสิไปวันถีดจังแม่นแล้ววิทยุไปเลยและก็ทางวัดลาวจะได้จัดอันให้มีโรงทานอาหารและน้ำดื่มซึ่งมีหลายๆครอบครัวและองค์การจัดตั้งต่างๆได้ห่วมเป็นเจ้าศรัทธาเด้อเนาะอาหารวันคราวเด้อถ้าผู้ใดผลอย่างนั้นเนาะอยากไปห่วมจะเอาไปห่วมเนาะถ้าท่านใดมีจุดประสงค์อยากห่วมเหตุโฮงทานทางวัดยินดีต้อนรับเสมอเด้อคนเด้อเชิญเด้อเชิญทุกสถานเด้อเชิญเด้อในการฉลองยอดโซฟาหรืออันสมโพธิยอดโซฟาแม่นพิธีทางศาสนาที่สําคัญของชาวพุทธลาวคนเด้อเพื่อยกยอดโซฟาขึ้นประดิษฐานสถานเทิงหลังคาสิมหรือหอไตถือเป็นสิริมงคลแก่วัดว่าอาหารเพิ่นเด้อขน่อยพิธีนี้มีการแห่ฉลองฟ้อนและการเฮ็ดบุญใส่บาตรแสดงถึงความสามัคคีและความเหลื่อมใสของชาวพุทธเฮาเนาะงานฉลองหรือยกยอดโซฟานี่บ่ได้มีประจำได้ขน่อยเด้อหลายๆปีจึงมีเทื่อนึงเพิ่นว่ามีได้เมื่อมีศาลาหรือสิมใหม่เท่านั้นดังนั้นเนื่องในโอกาสอันงามอันดีงามนี้และสำคัญทางวัดลาวเวรวันนารามขอข่าวนี้มายังทุกสถานไปเด้อขน่อยไปเด้อ
ผลบุญที่พวกทานได้ห่วมสางจงได้ไปค้ำสู้ยุนูนให้ทานและครอบครัวจงอยู่ดีมีความสุขแข็งแฮงให้ได้โชคได้ลาภตลอดไปโดยเทอญสาธุสาธุมีเท่านี้เขาเนาะแปลว่าอันในเฮาเนาะมิตรวัดเฮาที่ว่าเพิ่นสางมิเธอเดียวเขาหน่อยสิพยายามไปให้ได้เพราะว่าต่อไปบ่มีคือเพิ่นว่าคันเพิ่นบ่เฮ็ดใหม่หรือเฮ็ดซิมใหม่ก็บ่มีบ่มีแต่ว่ามันถิดแล้วอันแล้วอันแล้ววิทยุเขาหน่อยก็ไปเลยว้าวว้าวโอ้ยได้บุญได้บุญเลยเด้อได้บุญ ได้บุญแท้ๆซื้อนี้ได้บุญแท้ๆเด้อเขาหน่อยเอ้ยว้าวแล้วต่อไปอีกเด้อต่อไปอีกแม่นทางทางวัดลาชูรนโชของพงษ์เฮาเพิ่นจะมีซัมเมอร์เฟสติวัลขึ้นเดือนขน่อยเดือนกรกฎาคมวันที่25เด้ออย่าลืมแต่ๆไปพบกันไปอาหารหวานข้าวทุกอย่างเด้อกินขน่อยอย่าลืมเนาะราคาแอดมิชชั่นก็$10 $10เลยก็ No outside alcohol permit แปลว่าผู้ใดสิเอาเหล้าเอายาไปกินบ่ได้เพิ่นห้ามเด้อขน่อยเด้อเฮาหรือว่าสิกินเฮาเฮาบ่หับถ้าตำรวจไปกวดแม่นผู้เอาไปแม่นเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่นว่าเนาะกะขนอยเชิญไปทุกๆฐานเด้อทุกๆฐานอยู่ที่เบลล่าเป็นกดฮออย่า12700 Jane Street เด้อขนอยอยู่ King City ทุกๆฐานฮู้ดีแล้วก็จะได้มีลาวฟูดเพิ่นสิขายเด้อขนอยเต็มอยู่ในภาคเลยเห็นนะม่วนแท้ๆได้การมีแดนซ์มีช้อปปิ้งอีกพบกับฟิวเจอร์ฟรีดัมแบนด์ขณะดวงอุ่นดนตรีมวนขนาดเลยกันหน่อยเอ้ยไปฟ้อนไปติดลำนำกันอือฮึ so please please come the ขนาด anybody need information please ติดต่อสัก4167799617แล้วได้647719957ดวง5196392416ไปด้วยขนอยเดินไปแต่แถนเห็นกันไปเห็นกันไปเห็นกันโถ summer time is gonna be so beautiful anybody พบต้องการกินอย่างไปโหลดหลังคนเพิ่นกับไปซื้อผักซื้อมีซื้อผักสดบ่ซื้ออาหารที่ว่าเพิ่นเฮ็ดยากเฮ็ดบ่เป็นขนอยก็สิได้ซื้อคือกันอยู่ซื้อก็บ่มีไผกินผู้เดียวเพราะเพิ่นขายอยู่ตลอดแล้วเสียเขาตักบาทเพิ่นก็มีขายได้ตัวนี้นะเซิร์นได้ขน่อยเซิร์นไปเด้ออันนี้ก็เมนเป็นซัมเมอร์ขน่อยเอ้ยมีอันนั้นหลายเด้ออืมโอ้ยเซิร์นเอ้ยจูนเอ้ยได้เบบี้เลยเนาะได้เบบี้เลยเนาะ congratulation เด้อ baby little girl hi baby woke up nowThank you. Yes. So, can I say thank you ทุกท่านที่เข้ามาก่อนเด้อ Yes. I'm good. I'm fine now. You can hear my voice, eh? Yes. Hey, Jesus, man, happy Sunday, same to you. Jay, มือใด until what? Thang Chinese Association, please me picnic, huh, Jay?ขอบใจลูกบีเดียวขอบใจหลายๆลูกบ่มีลูกกับบ่ม่วนอยู่ได้เลยมีลูกแล้วซัพพอร์ตวิทยุแม่ตลอดขอบใจได้ลูกเด้อ yes โอเค so บีเดียวมันเปิดเพลงลูกเด้อนี่เด้อเพลงอันเป็นยังลูกไม่ยังเมียง let me see สาวเซกองกี้บ่ลูกกี้บ่ซื้อกี้โอเค I don't know yes สาวเซกองม่วนบ่ลูกบ่บ่เลซี่ I like it เพลงอันเพลงสิไวๆนะลูกลังเทื่อแม่ก็บ่มักปานใดเพลงซ่า so let me see ลูกเอาหน้าที่ก่อนเด้อเพราะว่าเฮาต้องรายงานให้เพิ่นว่าเพลงหยังyes สาวเซกองโอเคขนมาฟังเดี๋ยวเพลงลูกบินเดียวส่งมาให้แต่เมืองลาวฟอมลาวสอมลาว I'm good I'm good ฮะเบบโอ้ my baby บลัสซี่แม่สัตว์กูขนมาให้บ่หายทุกสถานสิว่าได้ฟังวิทยุเสียงลาวเฮาเด้อม่วนลูกบินเดียวส่งมาให้แต่ละเถื่อ

0: This is AM 1430 CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: จบไปจบไปซาสกองขอบใจลูกมีเดียวหลายๆเดี๋ยวลูกเด้อขอบใจหลายๆหมดหลายหมดหลายโอ้ขนาดต่อไปขนาดจะชิว่าเหลืองขนาดมากหมากว่าเหลืองหักซาสุขภาพตัวเองโอ้เอาต้นนี้ก่อนเอาต้นนี้ก่อนขนาดลืมหลายเพราะว่าอันนี้เนาะอันนี้เป็นประกาศทางที่ว่าเพิ่นเป็นสปอนเซอร์วิทยุภาคภาษาลาวเฮาคันบ่มีเพิ่นพวกขนาดก็สิยากจักหน่อยถ้าผู้ใดขนาดเอ้ยถ้าผู้ใดต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็คือว่าเนาะช่วยเหลือในการอันสิว่าการสูญเสียการสูญเสียผู้สําคัญในครอบครัวเฮาคิดบ่ออกเฮาบอกบ่ได้ว่าซั่นคิดบ่ออกบอกบ่ได้ขน่อยก็เลยว่าขอให้อันติดต่อมาทางพวกขน่อยก็ได้เด้อหลายคนลาวขน่อยเพิ่นเพิ่นมาความช่วยเหลือจากพวกขน่อยแต่ว่าพวกขน่อยเคยเห็นความสุดความสามารถได้ทั้งสิว่าก็ดีอันนี้มันเฮือนเก็บศพเด้อขน่อยเด้อเฮือนเก็บศพเพิ่นใจดีคันบ่มีเพิ่นก็สิยากอยู่ในการอันเสียอันค่าอันออกสดหรือว่าค่าอันเฮาเฮ็ดเนาะอันนี้ก็ยังว่าเฮามีแห้งแม่งคนภาษาลาวแห้งแข็งเพิ่นแข็งเพิ่นสุกยู่แข็งแห้งหลายอยู่น้ำหนักหลายเชิญเด้อขน่อยเด้อถ้าบ่ได้ต้องการอันความที่เพิ่นสนใจในการรับใช้บริการในการที่พวกฐานมีการสูญเสียผู้ที่หักผู้แพงของครอบครัวเฮาเนาะของครอบครัวกันแม่นเนาะแต่ละคนมันต้องเป็นคือเมื่อวานนี้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านเฮือนกันเก็บศพเด้อขน่อยเด้อและบริการให้ความสะดวกพวกขน่อยเป็นคือสิว่าเนาะเป็นนักอาสาสมัครก็แม่นใจดีก็แม่นก็บ่ได้คือว่าแหละใจเอื้อเฟื้ออันต่อคนเฮาคนลาวเฮาหรือคนหยังก็ได้ถ้าว่าต้องการช่วยเหลือเนาะขน่อยเนาะติดต่อพวกขน่อยเด้อเพราะว่าอันนี้เพิ่นมี2ที่อยู่ขน่อยตัวนึงแม่นอยู่ทางโตรอนโตตัวนึงแม่นอยู่คิทเนอร์ตัวนี้โลจัสฟินิโรแอนด์ครีเมชั่นเซ็นเตอร์อิงค์121 City View Drive Toronto ตัวนี้คนเอ้ยตัวที่2อยู่ Kitchener Funeral Homes and Crematorium อยู่3 Provel Road อยู่ Kitchener อันนี้บ่ได้ต้องการอัน information ต่างๆติดต่อหาCamel เพิ่นเป็นอันเจ้าของ519-340-0425หาและก็น้องเรียนหรือพวกขน่อยก็ได้แต่เอาน้องเรียนเป็นตั้งหน้าเนาะขน่อยเนาะติดต่อหาเพิ่นเด้อขน่อย905-407-8379เพิ่นตั้งหน้าของคอมมูนิตี้ของพวกเฮาเนาะและพาร์คิ่งทุกอย่างขน่อยสบายสบายเพิ่นได้ตั้ง500คนเพิ่นเต็มเมิดขน่อยเพิ่นเฮ็ดให้คักยูสลีขน่อยไปเป็นโฮสให้เพิ่น MC ต้องเอาอันตัวสตูลนะตัวตังยืดเด้อเพิ่นเตี้ยเพิ่นบ่ถึงก็บ่เป็นหยังบ่เป็นขน่อยอันสิว่าได้เสมอบอนจดโหลดบอนจดล่างสมัยขน่อยเพิ่นมีอุปกรณ์วิดีโอทุกอย่างครบฮอบเนาะในการที่ว่าเฮาสิเฮ็ดสะดวกสบายต่อเฮาให้หรือว่าต่อเที่ยวเฮาความต้องการเพิ่นอันนั้นเพิ่นอันสะดวกแต่คนเฮาที่ว่าตั้งหน้าให้เพิ่นอีกเนาะจังหวะเนาะแล้วก็ยืมอีกอย่าลืมอย่าหันอันอย่าอายเฮาโอเพิ่นสิว่าแล้วเพิ่นจริงๆเนาะผู้ยังจันเทรดดิ้งแอนด์คอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดยาเพิ่นมีลูกชายเทคแคร์ออฟเวทขน่อยโซโอลีย่าสมบูรณ์เฮาไปเด้อผู้ใดต้องการ1300 M Go M I think game and M Go Boulevard ย่าสมบูรณ์เรืองทอง416-737-2911มีข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วก็อาหารแห้งทุกชนิดในอาหารแห้งในอาหารแห้งเนาะของเพิ่นบริการไปโหลดขน่อยใจดีเล็กๆน้อยๆก็คอกินโหลดเพิ่นให้บ่แม่นคอกินบ่เพิ่นให้ฮาโหลดให้ฮาโหลดผู้เว้าก็บ่เถื่อเพิ่นให้กินโหลดเพิ่นให้กินโหลดบ่มีปัญหาเนาะเจ้เนาะไปโหลดไปยังอ้ายเฮาโซเจ้เฮายำฮอนก็เห็นเพิ่นแชร์เพิ่นไปภาคเพิ่นไปแดนซิ่งขน่อยYou know the park is good for you. Get fresh air, activity, exercise. Good for you, Jay. Do that. The Jay, the ไปเห็นโลดอันนี้สำหรับกูขนมเวลาเห็นเอ็กซ์ไซส์นอตสตาร์ทกูดฟอร์ยูเบรนกูดฟอร์ยูหัวใจสมองหัวใจห่างกาย usually joy บอหรือว่ามียังขนมภาษาลาวNNNNขัดเอ็นตึงเองยังเองเองเองเอ็นเฮาเนี่ยเขาต้องบีทเขาต้องไปคือเพิ่นว่าโหลดเนาะพ่อหน่อยเนาะคือโหลดคันเฮาบ่ขับเขาขี้เมียงขับไปอีดอาดอีดอาดแล้วบัดนี้ว่าจะสาดเดียวตะวันอันจอยต์จอยต์เฮานี่นะอันอันต่อนี่นะเขาหน่อยต่ออันต่ออันนี้เนาะคันเฮาบ่เฮ็ดเอ็กซ์ไซส์บ่ได้เด้อพ่อหน่อยจะต้องเฮ็ดยูสลีเฮาฟ้อนนี่ดีแหละนะฟอนลาวนี่ดีแต่ว่าเฮาเฮ็ดค่อยๆก็บ่เป็นหยังแบบไทจีเนี่ยขน่อยไทจีพวกขน่อยฟอนเฮ็ดบ่ขน่อยฟอนแบบไทจีเลย It's good good good for joy เฮามือเฮานี่คันอยู่ซื่อๆก็เฮ็ดจังซี่เด้อสิก๊อกๆก็เฮ็ดจังซี่เด้อเพราะว่าแงนไปแงนมาให้มันนํามันยังขน่อยให้มันจะว่าให้มันสบายแล้วก็บ่มีหยังอยู่นี่นี่เพิ่นต้องการแต่ผู้เฒ่าบ่ได้แห่งต้องการตัวนี้เด้อหยางก็สําคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเฮาเห็นแต่เช้าโอ้ยคนหยางได้หยางหยางอากาศงามเนาะเพิ่นหยางแต่เช้าหยางนี่หยางนี่สําคัญอยู่นึงเพราะมันได้หมดมันได้ห่างกายแบบว่าอาบน้ําพวกสุรายอันตามอยู่ขน่อยไปบนยิมนะบ่แม่นผู้เฒ่าเฒ่าอีหลีนี่เพิ่นมักได้เพิ่นมักอันเอาน้ําไปลอยน้ําพอลอยน้ําเฮาได้หมดในห่างกายเฮานี่ได้ทุกอย่างเลยได้เอาไปมือตีนมือทุกอย่างอันนี้ดีๆเถอะผู้ใดที่ว่าขน่อยบ่บ่อันไปย่อคือพวกหน่อยย่อกล้ามย่อหยังหั่นน่ะอาจจะบ่ได้อันนี้เฮายังบ่ปานใดเฒ่าก็บ่เฒ่าปานใดว่าซั่นเฮาเฮ็ดได้เป็นแลนด์แมชชีนหั่นอันนี้ซุมเฮายังเฮ็ดได้แต่ว่าผู้ที่ว่าอายุสูงกว่าขน่อยนะไปอาบน้ําเด้อสําคัญอาบน้ําดีๆดีอีหลีก็ดีในห่างกายเฮาก็สุ่มอีได้ห่างกายผิวเฮากับน้ำอีกอาบน้ำแล้วขน่อยละขน่อยคอยเห็นหลายอยู่แล้วเข้าไปอบนะมันจะมีอบตัวหนึ่ง steam room เป็นแบบเป็นไอฮะนะเลยก็ steam เนาะก็เป็นไอคือเฮาหนึ่งเข้า steam มันขึ้นตรงซั่นแหละอันนั้นก็มีเลยก็ตัวหนึ่งฮอดก็เอิ้นซอนาเข้าไปลุขน่อยบ่ขน่อยนี่เข้าจนเหือออกได้จังออกมาโตนี่ผิวเฮาก็งามบ่มีอีหยังเขาบ่มีเก็ดบ่มีแบบมันยังกอกๆแก่ๆพุ่นๆไหลออกหมดพุ่นเปื่อยเอาว่าภาษาลาวว่าเปื่อยซะบ่พุ่นเปื่อยออกหมดเด้เพิ่นบ่อยู่และเพราะว่าเพิ่นฮ้อนใส่เพิ่นโพดเด้ก็เปื่อยออกอย่าเพราะว่าเฮาเคยเฮ็ดแล้วอยู่ก็บ่ได้คือขึ้นมาอยู่บ่ได้อยากไปเมื่อวานว่าสิไปเบิ่งโอ้ยเพิ่นปิด 8:00 นก็เลยโอ้ยบ่ได้ไปแล้วเนาะมื้อนี้ซะสมมื้ออื่นมื้ออื่นแล้วไปแล้วเนาะอันนี้อย่าลืมแต่แก่ตัวนี้กินน้ํากินในคือกันชุดยูสลีกินน้ําก็ดีแท้ตรงมื้อเช้ามาเพิ่นก็ให้กินจอกนึงก็ได้ก่อนเนาะแล้วก็กินอันกาแฟคันผู้ใดกินกาแฟกินกาแฟบ่ได้ก็กินซะ มันทั้งมีหมดดอกเพิ่นให้เฮาเฮ็ดเด้อมีหมดอยู่นี่นะสมมุตินี่เฮามีเวลาหลายขนมเราไปสบายสบายคือเจ๊คือกันไปเต้นลําพาหมู่ลูกหลานพ่อบ่แม่นเนาะพาน้องพาหนุ่มเต้นลําเข้าใจเด้อเจ๊เด้อให้เจ๊อยู่ดีมีแรงเด้อให้อยู่ดีมีแรงพาน้องพาหนุ่มม่วน I like it โอเจ๊ I like the way you know you like yourself ค่ะ and treat yourself นะแปลว่าให้เฮ็ดเนี่ยแต่ดีๆให้ตัวเองเต้นไปบ่อ่อนกันยาเจ้เอ้ยยิ้มแน่ลังเถื่อกะจิกะยิ้มบ่สนก็เต้นเจ้เอ้ยให้ยิ้มเจ้เลยเฮ็ดเพชรงามๆได้ขนาดอายุซําเจ้นี่ว้าวบ่มีไผคือเจ้ได้เด้อขอบใจเด้อเจ้เด้อขอบใจหลายๆ I like ตาเจ้ I like it a lot ตบแล้วก็เรื่องการอยู่การกินคือเฮานี่เพิ่นว่าก็บ่อยากให้กินมันบ่อยากให้กินซีนจังซั่นเนาะคันซีนนี้ก็ซัมไทม์สโอเคอยู่วินีตัดแต่ว่าเข้านี่ขน่อยเอ้ยเฮาก็ขาดบ่ได้ได้ชื่อว่าเข้าซุมเฮานี่เป็นการดีแล้วบ่มีหยังปนจักดีคือมาโกรนี่ anything pasta เพิ่นได้ปนแป้เพิ่นปนบัตเตอร์ปนน้ำมันแล้วเชื่อใส่ละเบ็ดน้ำตาลได้บ่แม่นเพิ่นบ่ใส่เพิ่นใส่ซะมันบ่เป็นตะกินเนาะ อันนี้ปนตัวนั้นนะให้บ่ลังคนบ้านเพิ่นเนาะย่างน้อยๆก็งามงามมันใหญ่มาปุ้งออกปุ้งออกพอบ่คือเขาเฮาได้เขาหันกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวซ้ําๆโอเคแต่ว่าข้าวเหนียวเพิ่นว่าเฮานึ่งแล้วเฮาใส่อันฟรีเซอร์นะบ่น้ําก่อนมันแล้วอันน้ําหวานน้ําตาลเพิ่นก็ออกนี้ได้ตามที่ว่าเนาะเอาอ้อแล้วมาเฮาอุ่นแล้วจังมาอุ่นกินแล้วน้ําตาลเพิ่นออกนี้เพิ่นบ่อยู่น้ําเฮาหั่นน่ะน้ําตาลก็สิเว้าเลยก็ได้ลองๆเบิ่งขน่อยลองๆเบิ่งพอเฮาขาดข้าวเหนียวก็บ่ได้แต่ละบ่อนเฮาไปบุญไปทานหรือไปหยังมันข้าวเหนียวแล้วแหละข้าวเจ้าบ่ได้ได้ข้าวเนาะมันกินมันก็อันนั้นเนาะอันเพิ่นใส่ทงยางกินเมื่อวานนี่ก็กินแซ่บๆมีแต่อาหารแซ่บๆเด้อมีแต่อยากบอกจังซั่นโอเคข้าวหน่อยสิเปิดเพลงตัวนี้ให้ก่อนอันลูกอันแลนดี้กับอันนี้เพิ่นส่งมาให้มหาไซสื่อในอีหยังเนาะในจันแม่นหยังในแอลออน something like that สื่อก็สื่อ something else เพิ่นส่งมาให้แล้วสิส่งให้ไอ้แลนดี้ลูกสาวลูกพี่เดียวเคยส่งเพลงให้แม่อยู่ตลอดสวรรค์นครินทร์ห้องเพลงม้วนเท่าอันนี้เท่าไหนทีนะขน่อยเด้อบอกให้ทุกท่านเลยสิส่งไปหาแลนดี้คือกันแลนดี้มันเท่าไหร่นี่ขน่อยว่าบ่ใช่เด้อสิน้าโอเคมาม่วนนํากันมาม่วนนํากัน

คุณโอจบไปจบไปมหาไซมอนหลายมอนหลายว้าวว้าวว้าว this is an oh hi bro hi hi Shannon how are you thank you bro thank you so much haven't seen you where are you it's been a long time สบายดีสบายดีสบายดี bro where were you haven't seen you for long for ages I wouldn't say thatThat's too long, huh, bro? ขนอยมันมวนหลายด้วยเนาะเวลาขนอยกับสิบบวนหลายได้ยังให้เพลงเพลงอีกยังสองเพลงอยากให้ฟังอาจจะฟังได้เพลงปลายเพราะว่าอันจังหน่อยพี่น้องจะใส่พี่น้องคัมโบเดียมาขนอยก็จะให้เป็นข่าวแต่เฮาสิเฮาจะอันเทิร์นออฟที่ว่าอันออนไลฟ์เฟซบุ๊กเออร์ลี่จังหน่อยพอพอเพิ่นมาแล้วมันก็สิอันนั้นเนาะเพิ่นก็ต้องมาเตรียมมาออกไนซ์ว่าซั่นๆเนาะดังนั้นอันยัง10นาทียัง10นาทีก็บ่เป็นหยังขนอยหักแพงกันคือเก่าเด้อวิทยุภาคลาวลาวครับบ่มีหยังมีแต่ความหักความแพงกันแพงกันคนลาวเฮาไปใส่กันยิ้มกันย่านแต่บ่ได้กินข้าวเลยคนลาวมันเป็นเพิ่นเป็นนิสัยจังซั่นดิ Let's see what is it here อันนี้ตังหวายได้ตังหวายขนอยมักอยู่ตังหวายนี่เนาะหวายเพราะว่า you know whyอาจจะเหมือน AI ตัวนี้เนาะแต่ว่าก็ว่าซื่อๆได้ AI ดนตรีม่วนแต่สิว่าอันเสียงที่ว่าอันคนมักฟอนมักเต้นน้ําเพิ่นมันม่วนม่วนดนตรีม่วนดนตรีก็เลยว่า enjoy that a lot และที่คนมาฟังตังหวายก่อนเพราะคนสิบ่มีเวลาพอ so yes มาฟังตัวนี้เลยก็จังอนันต์กันจังมั้ยฮะคนจังจังเว้ากันใหม่ซอว่าฟังเพลงตัวนี้อาจจะแม่นเว้าเล็กๆน้อยๆคนก็สิอำลาเพราะว่าตัวน่ะคัมโบเดียเพิ่นมาคือเว้าอะไรเนาะ Let's see where is that ไม่ตังไว้ number 1 or number 2 okay that's number 2 Let's see

โอ้ยคนน้อยสิได้อำลาไปเลยเด้อกะสิขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห่งเด้อคนน้อยความเจ็บจะได้ความขยันมีรักษาตัวเองเด้อคนน้อยรักษาตัวเองเด้อเพราะว่าอันนี้ก็บ่แม่นฟลูคนน้อยว่าเลยมันอัลเลอร์จีนะเฮาเป็นโพเลนดอกไม้เฮาเป็นอัลเลอร์จีเขาจะว่าแล้วบ่แม่นอ่ะบ่แม่นอ่ะมีหยังคนน้อยบ่แม่นเฮาเป็นวัดนะมันอัลเลอร์จีนะคนน้อยเด้อรักษาห่างกายเขาน้องสิอำลาไปเด้อขอบใจหลายๆขอบใจทุกท่านเพราะว่าเจ้าหน้าเพิ่นสิเข้ามาพบกันบ่อยากไปก็ต้องได้ไปอุ๊ยว้าวโอได้ปิ่นเสียงใหม่มาแต่ว่าน้ําผมให้พี่น้องเด้อไปอยู่ดีมีแห่งสุคนหักกันว้าวเด้อเอาสุขภาพซะดีกว่าสุขภาพมาสําคัญอันนี้ว้าวอีหลีได้เพราะว่ากินเด้อขน้อยเหลืองกันกินดื่มน้ำกินน้ำก็กินอยู่แล้วส่วนแล้วเขานำมากินน้ำห้อนกินน้ำห้อนแล้วมันจังอันนั้นเฮามันบ่ออันนั้นไปมันบ่เย็นเพราะว่ามันเป็นโอ้ว้าวแล้วเนาะเฮาพวกเฮาอยู่ในบักญาติเขาหน่อยมีอันนั้นนะพักเสริมนะพักเสริมทางสวรรค์ผลอื่นพักเสริมเป็นเมนต์อันนั้นเขาหน่อยอันนั้นเด้อเอาใส่เขาหน่อยอาม่าได้มื้อนี้ก็ใส่อันเฮาใส่อันเป็นน้ำซ่านะดีเด้อดีท้องดี digested อันมันยังคอยบดอาหารบ่อร่อยว่าจังได้เนาะอันบดอาหารเนาะขอเจ้าอำลาไปขอบใจมาฟังเพลงตัวนี้ขน้อยสิได้ไปเด้ออำลาไปเว้ยซะฟังเพลงตัวนี้เลยก็ไปก่อน let's see what time is it have to write down ก่อนเด้อเพราะว่าจักหน่อยสิบ่นี่โอเคพบกันวัชชาวิจารณ์หน่อยจังนะเนาะ so yes โอเคขน้อยอำลาไปเด้ออยู่ดีมีแห่งทุกท่าน this is number one yeah. Coon's not here